คือแขนกอดสังความมาโอบอ้อมไม่โอบอุ่นละยาแม่เอ้ยน้ำวังสังกะบ่คุณละคุยลำเจียมยังบ่

ไอ้มายามฝนองเป้งนะหอเทือนกี่ยาวเตโอนาไอ้บาดปุ่นเอ้ยโอ้ยมาตังปูบังเตโอปีเอ้ยมาตังปูบังบานเตโอมาตังปูหยาปานตังนี่ตังตรงดีเหนือขึ้นมาดีปีลาสายแน่เนโอ้ยปีหากเอ้ยมืออื่นนาปีเป้งก็บาอีเต่าแต่ก็นามืออื่นเจ้าแล้วนาปีล่ะชิลิงไปไกลเสียเตโอชิไปแล้วก้อยไปดีเนอสิปันปีหางเป้งยาใส่สังเนอปีล่ะเนอบาเนินเนขามป้าไม้ยะใส่เหนื่อยหนาวสังเนปีลาก้นเสืองเบาโลเฮาเอ้ยโอ้ยปีหากเอ้ยไปตั้งน้ำเดาเด้ปีลาเอ้ยเงื่ออยู่นั่งล้านน้ำยะดิ้งหินหนเป้งเอ้ยปีหากเอ้ยเมื่อตั้งปูตั้งเข่าเตนาจังบาญะเห็นกว่างแก้งฟ้าหนามาลิงจวนกายหนาสังเนเป้งเนเปียงฝ่าหนังล้านฟ้านาญะลาผุนขวัญเงาไอเอ้ยไก่เถื่อนหน้านังป้ากว่างบุงกลมหน้าอย่ามากระตากเห็นหอเนื้อแป้งเนื้ออันบ้านอนนินเดวอย่าไต่ตากมาเก่าย่ำหน้าสังเนื้อปีลาสายแน่เนื้อน้องเป้งจังว่าหลอปีเอ้ยมันก็เป็นองค์สังองค์เต้าเตโลมันหาเป็นเขาเอ้ยสังเขาเกียเตไรปีลาเอ้ยบ้านเงินเอ้ยเป็นย้ำยาเอ้ยสังปีนังสงจันเตโอโนยานบ่มันจริงเตเด็กเกี่ยวน้องขินเตโลปีลา

0: ก็บินสายเฟืองต่อยปูเขาแดงเตโลาเอ้ยลำหนึ่งเจ๋งจริงเตจังว่าป่านังเต่าย่างแหลงเป้งเอ้ย
1: ซอยเสียงกันเน่เป้ง
0: เซบินไปป่านังวังบินเสียวเน้อหินอัดเหยาจริงเต

0: ันยังงั้นนายสนังอําที่เดเมืองหมดล่ะหรืออืมสิมาแก่ที่เมืองหมดสายอยู่กันนายอํารถเมืองกีลารักคงเจ็บอันเป็นเจ็บอ้าวสักนี่แกเป็นแรบเมืองเปรียงตัดติอุปงกาตับละโอเคปุ้ยอ้าวตุกันงงากละมักเงินหองแย่หน่อยเฮ้ยยังอะไรปีทางงอกังอีปีมาสังเตมาคนลามสะเจตะใครตะม้อยตะใครย
1: Hello.

dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun